0: โอครุลดวินาจาจานิงเอซาร
1: ์โอพาร์เรอะดูดีไอนาคอยดาวามาไฮเ
0: กไฮบีซาร
1: ์นาคอยบูไอคอยกิสเตทฟลาวาร์เวริบักซิรุลลีอะซิกิมารัมดาไซทาบาอิไซกะกะซักปาไฮกะดรูไฮเรกะดีไฮเปตังซักลอดนา
2: โอยซาเตเกซ
3: าร์ยามนาไฮบะดีนาซาเตซาร
1: ์โซ

0: ุกแล้วสิอีมาตาระบดีไอ้นี่มันตั้มตั้มสนมาแล้วเนี่ยสิก็กระหนอสิก็กระหนอบะ
1: ปุสปะกายเนี่ยบะหายไปดูอาสมน่ะขระขระลับทบนักขี้บะดักี้ไว้รักขี้บะไว้รำเลย
0: สิปักกันเด็กกันจริงเลยบะอะดอหายเองสิไอ้คอยจะซักซักสิละโอซังก็สู้อิเชียตานารอเราหาย
1: โอ้ยไอ้รักกี้มาดูนักขระพักกันตั้มมาเลย

0: Muy gracias, muy yang kai mathak daina kana te ada ina delhi da ku ina lejaram da so ko gi patient sing se se hi 45 ngan kham mu se ko aduna mi mi da su lei re ina ha do ovary ha gi mai aging ovary gi mai age ma le biological age aduna mi khara madi
1: manada
0: ba nu bi khara madi am healthy ho jare di the na kham me kharam di chahi 30 ek ta so dum
1: khoi khoi mana 40 ba da da kham so dum ki ne
0: cha urak na ha di 48 to 55 years da
1: ha ta aduna koi ye aduga mu doctor nga sai gi mamang do bi pan bi khre aduga koi na topic si da so hab sa ri ba thagi khongkap sang nai da bana ohelak pa anab sing hai bese sidagi karam karam ma khali anab sing la ke hai bado do marak marak ta budi khar ga dum pan bigre ko to tarna do sigi matang da mu karam karam ba laina sing la pa ya ke hai bado to hai biram
0: akui gi thagi khongkap sang nai da ba hai bese manung akui hakchang da layong ama lai bagi maram na tha khongkap
1: sang nai da ba
0: urak da ba hai di thyroid na ba prolactin hai ba hormone se am wang ba ko ada kiti khoi gi womb pcod lai ba pcod di khoi polycystic ovary ovary da kitang cyst ma cham cha lai ba khoi gi tha gi marum thop se ngam da ba phungal lai ra ga kano se thing ta lak ba ko ada kiti khoi gi womb da apo matang lai ba fibroid ka
1: hai di lai ba hoi
0: ada ki khoi gi any pregnancy oi tari tha kha ko le pina ado annu pi adum mag su kai no pregnancy oi re gi di ma hausa na dum chang nai dab ni ka hai ga tes tho tho ga pregnancy
1: oi re
0: ado sum factor mani ada gi khoi gi stress lai ba khoi gi the hida ki khoi stress ki medication psychiatric medication so khoi gi tha gi khong ka te am na affect oi ko tu kum ba ada gi diabetes lai ba adagi khoi chinjak ta khoi gi vitamin guma wala pa anemia leiba aduga khoi gi TB na ba kano yam ku kano da leina cha wana ga hospital da lekhi se sudum thagi kunka lagte bu ko maramaduna marum aduna adugu ma leina leibra haina check ta sobam dar kar lei aduga amarom da na khoi gi thagi kunka apse yam na lakshan bagi to aduna oirak pa leina haibdi e wala pa achang sokshil lak pa adagi
1: lakman bagi itu nama
0: lakman bagi umur magi matung ta adu su oi bel yai ko mara maduna adum kanu na khoi gi sho na saram bada ko sinang leina ma leira ba ma lem tang chek to tho he bagi ko am kanu khudam ma oram ba su akhoi gi ovarian tumor ovary the cyst leiba ovary gi cancer gak su kasham tenu to da bida cham cham na khagi khong kap to soi bu ina u bu su yai
1: hello Hello.
2: Hello. Good afternoon, madam.
1: Good afternoon. Ming, what have you?
2: I'm not sure what I'm doing.
1: Pangdi pangye dena ko. Ming, what have you?
2: I'm trying to get hungry.
1: I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. I'm not sure
2: what I'm doing. I'm not
1: sure
2: what I'm doing. I'm not sure แต่ว่าที่เมดานน่ะไทยไงจําจะให้ก็เมดานไม่ได้จะให้คุณทราสู้เลยบ่ก็อือหือไอ้คุณทราสู้บ่ได้ไอ้เปิดล่ะก็ไม่จําได้จําสร้างไงน่ะปฏิมาเอบอ่ะที่ว่าล่ะก็ไม่จําได้น่ะบ่ได้ไปต่อก็ต้องว่าตัวเมดานไม่จะอ้างเข้าโปรสอบสัญญากันเลยบ่ก็อือหืออะแต่ว่าค่ะช่วยไปผมบ่ได้ผมบ่ได้ละกันจะให้คนที่ได้ก็ไปจะได้ตัวนั้นที่ชื่อตัวเลยนะให้บ่อือหือ
0: ตุงดะไกบลาคะดะปราคันจันนิงกะดาวิมะตัมดิอะตะตะงาตะทุกปะนินะเนอืมๆอะตะฮงเจกะตอกดอกเตอร์เสียฮังบินบะเลบีบราอะตะปะคุมะตุมพี่บะยาระตราเอ่อทายคงกะติดุมจังไนดิไฮบินะตรออ่าจังดิดุมไนดุกะงังอุยดะนัมเบอร์กิสิกิเซนเกรบินะตรออ่าๆอ๋ออะดะไดดะปุกเยปะทินบะคราตะเวไฮบินิงกอ
1: อ่าๆอะดุกะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะต
0: tak na kham ba su le ko aduna hozik aina hajaning badi hozik chahi kuntra ni thagi khonga ko em soi belai te Yerunda Hiraga, Yerungi Angoba, Adugumba, Kitankak Chatpane, Adu Normal Ni, Adubu Yam Nangoba, Quidagi, Sangoma Pamba Manba, the Egumba, Kitang Yaba, Madame Nam Tibugumba, Madame White, Sumba Chatlabadi, she said, Do Adum continuously had the Tagi Kunga, Gimaraira, the Chapanata, Adum Chatladi, Adu Dokatang Chingani, Oi, infection, design, Oi Bayai, Aduna Mahagna, Hiriba Magi, Oi.
1: Adakah masa anda pergi mah ngambatu? Saya trying to sure masa si school ka apa ko pasal ning de? Adakah yang sok teh hebat semua?
0: Masuk doktor itu am tengkak magi ya khung ka yam chat pra hemoglobin nem bra hai bam tang ying thuk
1: pa bada ka ra paduna
0: aduga isam sam beda laina ru ba ma laga ko
1: hai bi
0: icham chamba akhoi gi tum da bagi ko hausik

0: Hello?
1: Hello?
0: À, mình ngắm tay hai biểu, lấy phòng gạ.
1: Sao
0: đâu có liều, cần làm thiền. Làm thiền đấy kì. Sao
2: ไอ้ป้าสะดานันดะเนี่ยไอ้มายมายเฮบิวบุงดุเยงเงี้ยบ่ก่ออันนั้นเดี๋ยวทุกอาก็มาอีกจริงมาอีกโดนงานไอ้ยังยังยังมายังยังยังเงี้ยบ่ก่ออืมอันนั้นก็ลาต้นนี้มาเดี๋ยวมันเปียมาแล้วนี่มันไม่ได้ที่วันอันนี้มาชินมาตะกี้ปีรีบ่ไกลโนสิชินมาอะดุดะเนี่ยชินมากี้ขอรางหันบ่โดยมานะซาวนิงซูนุกซีระซูอโมหันบ่โดอะดุดะเนี่ยเอวาจ้าวมาฟังกี้โดยมา
0: ไอ้ดูนี่มาชินมาดูกี้ปีรีบ่ไกลโนสิชินมาอะดุดะเนี่ยชินมากี้ขอรางหันบ่โดยมานะซาวนิงซูนุกซีระซูอโมหันบ่โดอะดุดะเนี่ยเอวาจ้าวมาฟังกี้โดยมาฮัลโหลอีมานะฮัยเป็นเช่นตะสักตุกเก้ใช่ๆนาซีดิฮิงจางฮาวดูรีมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุงมุ wapam kada thambiyo hawgalakpa singda bo
1: singbadi ai hawgalagiba artist sing nasu hona ba haibasidi le le payaroi duga ahal singi taksi khasi haibasi su le payaroi lamsat ahal singda khoina no lukcha ba khurum jaba degi senior artist singda utpa thawgalon masi ningtina kang mathau tai aduga ta singbadi artist ama oi ba haibasi su arai badi natte degi inkhalak liba sing nasu inkhalak liba sing busu mina masa khangbi ba haisi su arai badi natte adu makoi gi su ano oke no tongan ba talent ama leja ba gi aduga adugum ba duna mina masa khangi bani adu na koi nasu kar senior sing nasu hogalai ba artist sing busu respect adum ta wi aduga moi gi hona jaman du su ekna khangi ta udabu macet se chen ni ai nga si tawrami se mathangi generation da so amuk chingkhala ka doini mari sum sum chat ka do ngak tani na ai dinga si aduni adani haibdi lete taw da boin hena khang khalaning badi anowa artisting da phaw badi live ai adu hena thuna phaw gi ba electronic media matam ni queen men sustain tor ga live se
0: live ni nuri se
1: masi section ma changi
0: haibdi chekhali makai makai hoi po asim bo uri makai mainu nga sanga sanga ga sanala lang ba na adu hona vacancy adu ga one so si kanna hona adu thamoi seng si habi bani koi sa gi achin ba ma kai thok pira ga si akash bani fal gi waris hasi sei ta si hari ba thoram si da leng bi raktana koi gi nungai nungai ba wafam ki ama thambiram ba adu ga kanara ba mayam ma haibiram ba siato biram bai damukta lamdam jigi miyam gi hamam sadanand bu koi akasbanin fal gi maike digi hanana thagachari
1: miyam pudu ukurum jari
0: lonena thorum sibu hobudi gi loibu phok tabiri ba punam pusu hanana thagachari ngasi gi thorum nan thoksa khiba dongi tampamani lukram amadi thorum puthok pa kaksing tabam ritesh sharmani